0: 世界各国人民。习近平强调，双方经贸团队举行新一轮磋商，达成了一份新的联合安排，对两国产业界、老百姓乃至全球经济都是好消息。合作是双行道，中美经贸关系的稳定既需要拉长合作清单，也需要压缩问题清单。只要秉持平等、尊重、互惠的精神，就能找到解决问题的出路。希望双方相向而行，坚持互利共赢导向，推动中美经贸关系持续稳定向好发展。习近平指出，中美都是人工智能大国，双方有竞争，更可以合作，应该各展所长，而不是相互设防。双方可以继续开展人工智能对话，就其风险和收益进行交流，共同防范人工智能被滥用恶用。要保持人类对人工智能技术的管控，秉持以人为本、向上向善理念，让人工智能为人类的进步服务。习近平强调，中方维护国家统一和领土完整的立场是很清楚的，希望美方坚持反对台独的正确立场，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础。特朗普表示，习近平主席这次对美国的国事访问是一次伟大的访问，美中都是大国，我同习近平主席是好朋友，保持着深入密切沟通，在我们的领导下，美中关系一定能搞好。两国经贸团队举行新一轮磋商，取得新的成果，双方要继续对话，达成更好的协议。人工智能关乎人类未来，美中应就此保持对话，加强合作。两国元首还就中东局势、乌克兰危机、朝鲜半岛等重大国际和地区问题交换了意见。两国元首确认将相互支持办好2026年亚太经合组织领导人非正式会议和20国集团领导人峰会。蔡奇、王毅、何立峰等参加上述有关活动。
1: 习近平主席此次对美国进行的国事访问，国际社会高度关注，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
2: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
3: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that canLend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
4: တို့တာတိုးတမလားရှိချင်းပြင်ရဲ့ဟလာတို့ဒီမကြခင်သွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြောင်းစုမကြခင်သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆက်ရင်းသာမကကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကလို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကရောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖုံးမျိုးတိုးတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်
3: And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowers. As if President Trump and President Xi are talking,
5: That is a very good development, and so I'm glad the conversation is happening. I'm glad the visit is happening, and I wish it the very best.
6: Да, безусловно, конечно, в интересах в первую очередь Китая, ну и в целом всех здравомыслящих людей во всем мире, это выстраивание конструктивно стабильных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, потому что это действительно две крупнейшие экономики мира.